0: มาตั้งความมั่นใจไปเลยคนไม่รักคนอะไรหมดนะทำไปบริษัทก็ชิบยังจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายอยู่ดูสิเฮ้ยยังมาในคนในคนคำมั่นใจคนนั้นหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย number one hardware and software education center โอนี่เอาโอ้ชิบยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่ก็ต้องบิ๊กลีฮาเลยมากรมาบิ๊กลีกรมาอีเบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีสจุนสุกเองสั่งสตามาบิ๊กลีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสบิดาเป็นชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होय कम्प्युटर ल्यापटप प्रिंटर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को बैटरी पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्द इन्टरनेट पनि जोडिन्छ थौ आमा मन चाहिँ लाग्ने ताके छौ तालो बेताल महिडेर फेर दुका पाइएला नि झुसे हौ यो फोन नम्बर 0215547987 9942535541 छ भयो अब गुड भेरी गुड भेरी गुड
1: Entertaining the nation.

0: มาตั้งยังมันมันตั้งไงปีเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดตรงนั้นทำไรปีรัดสุขุสีเปลี่ยนชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเคสต่อไปจะตั้งยาวดูเช็คเฮ้ยไม่ยังมาเลงงงคุณทำไม่ได้คุณน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนิเอลเอาสีเปลี่ยนมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเอี้ยก็ต้องบิคลีฮาเลมาโกร์มาบิคลีโกร์มาอีเบงไปเอาไปสกูลอาพีดุนสกีแสงสวัสดามาบิคลีเอี้ยอายรับบนเอาเนี่ยสุบิดาปิ้นชาร์จูซี่ English language คัตชาคุปินเบียบัสตาชาฮอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์ฟอโต้คัพมิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินเวอร์เตอร์โซลาร์ซิสต์มเอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิปายนชาฟิสิกส์แคมาร์ร์บอร์ดบอร์ดอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาท้าวทำมาเมื่อไงร่างเอ๋ร่างเอ๋เอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เอาเย่โฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547788อันท่านเอาเบ4235541ครับโอ้ยเอากูดเบรีกูดเบรีกูด
1: Music Nepal Movie